ผุ่งกะหำขณะตรงในรังสักนี่ตาคุกติบคุกช่องนรกขณะตรงกูสาระจะพอยน์ดอกแม่กะฮาร์ซูตีรีนี่ฟุ่งนี่อากาศฟันี่อากาศตะลันี่เอฟเอ็มโอเจนต์ปันดารังสักนี่ตาคุกบุคุกตีรีกอกติชัลตัลตุงจิบรีราทำชิบาตีประวิชิตเมตาลนี่ตีรีชัลจีเนชัยเนจิดอกอังกฤษวิชิตขณะตอนนี้รังสักนี่ตาคุบคุตีนี่ชาลบ่หายนู่หายซึ่งตีนี่ชาลกถานุลามชกไล่ปุ๋ยละฟ้าจิงกันขณะลายนั้นดีไอมันนี่รู้สักมึงขณะที่อ๋อรู้สักมึงเนาะ

เอาจังตาบุกขนาดไหนตังบิติทีนี้นี่ตังบิติโอจังมอสกายมันตีกิชาชัยมันเลยนะมอสกทังโกกบังโกวิตามินซีเตยแคลเซียมรักมันทกมอสกทังจ้าข้าหินเก็บุกโกรกกษารกุญยาจังจีนี่สัลบรุมนี่มวยช่องทันีเตยสเฮลัดสนามทันีรักบ่มอสนังโกมอสนกการีจีนี่จ้ามุ่งเชิงยาอาบุนีบางีน้องมอสกไก่ข้าหินเก็นกจ้ามาบาราฮัติรักบ่ฟาเลยรังพุชาจีมานอไปดิเคบัวบัวไฮทายรักบ้ามอสก้าหามุ่งกบอาบุรกนกิชาศิลายานุนวาร์ชาตุงนังทันีเตยตีกษัตยาทายรักน้องมอสหามกุกเตยเบบักตาลน้องมอสก้าอีมานุเอบะหามุจับราสไรสไรคลายวายบรีวายบ้าอัลบายเตยจอกัมโชวยมอสบุษะมาไกทายพังบุษะไกมันีบุตังใบบุตังจัลมันีดอกจีนิชิมิสนิจิเซนติเมตรเตยพังใบพังจัลมันหินเกทำจีนิชิมิบริซิเซนติเมตรอังนันีนังไนพังบุษะชาริโกไกค่ะหินเกนอหัมโกโกเตยไกมันีสัลเนสัลทำฟงชาริคลายตีมาลุไนมอสโคไกมาฮาวเฮกตอร์ทเกยมุสกีจีตอนUria cell neira bachi, TSP cell neira, MOP cell shara bachi, marinai. Moshoya fang kran nukha hinke tui marinai tei tui onkhorna ni lama matong nai. Jabra bobra nukjakhe abuno srai srai maklai tai tei shari fru hinke ya fangki tingui hano khursawoi marinai. Zeng...তেই কেশা খেলমানার থাই মো সবুবার বারমা নুকজা খাহিনকে তেই কেবাং খেমারি থাই তামনি হিনমালে অবক্রই জরি কলাইানি বাগৈ বুবার বারমানি শালচি বানিসিমি শালনিচি শালনি বিশিঙ্গন মো সবু থাই থাইনানি চেঙ্গ বুথাই এরা খাহিনকে খাগৈ সিনানি নাঙ্গ হাইকেছে তেইব বুবানি বুথাই থাইমানি নুকজাগো হাইকে জং আছে

0: ก็ไล่ทางแก่สินิมปติใบทางอันเนอแล้วก็ถึงเนาะกิจไข่ดอกสีดีมาสมัยองก็สึกขึ้นไหนอ่ะโอ้แล้วแค่เนาะบอกอ่ะบุผังแบดังเนาะว่าเช่นเสือใบเสียบอกอ่ะบลายเนาะจักค่ะถึงแก่เนาะตอกปติบกเกลไล่ใบเนี่ยเขาว่าจะไปเนาะนอสตองทางใบกันถึงแก่เนาะกับไล่แค่เดอตอกดอกบ่อสินิมปติเนาะเสือใบราคามายุงแล่ในในก็บอกแค่ว่าต้องถกจากไงในอาดาอกบลุงแค่มาจัดเลยในแต่สถานเออชาต้องยิงยิงแบบบุผังตอนแล้วแค่ทุยตรงอีกทีค่ะแต่ยังก็ตอกรอกงานก็ว่ากาบไหลจะโอ้ยต้องขัดเด้อยังแกอาบุนอมอนรกบ่ตั้งดีโดอังกฤษไปก็เซลฟี่สันตาเซลฟี่สกตั้งดีตามนิจินิชักนิจานาโนซิมิตาวันชกดีบุญนิก็คนบอกกิซ่าบุญนิบอสวิดังยังเด็กบุญนิบอจัตเต้ก็หามังเถิงอาบุนจดต้นนัยดีโดก็ทมาบุษาวอมุนอฟรังมันเองสังมานิกลายโอเจสังบุญนิเจสปนักขายนัทังก็บุญนิตาเดรัตังอัมไฮน์วันชกอินอสันเจสซัมบ่ขายนันงโอไฮเกะเอาก็ทำมาบุษานี้ยากุลสังไพ่ดีไฮเกะก็ตั้งขนาดแรงไฮเกะสังนาตาบุก็ตั้งไซขนาดไหนตีนี้ไฮเกะตีนี้นี่นี่ก็ตั้งนะสังนาไซขนาดละ
1: อันนี้บุ้มตีนี้เดบอร์มาอังนรนก็ตั้งไซขนาดไหนอันนี้ก็ตั้งบุ้งให้จอบาลังมันจอบาจอบาโนลังมาจะทันยี่บางยี่ตรงไทยมาตรงทันยี่บางยี่มันทันยี่บางยี่จอบาสักนี่บางยี่ลูกนี่บางยี่ดอฟนี่บางยี่ทินังนี่บางยี่จอบาอาศัยฟูนิซิมิงที่อาศักจราจอบาจอบาขลังยมาทางไหนจอบาตื่นยนี่นี่มันเทบุญหนึ่งเชื่อมันไหนบาย
0: บ่ามีนี่ก็ตั้งบ่เบลัยนกขนาดตกชกค่ะหายแกจอราตัวยังไปเด็กไปเด็กบ้าซึ่งชินยาก็ตัวเต็มก็ทำมาแต่จะมุงรกต้องขอหายแกไปดีตาบุกซึ่งแต่ไทยเสียก็ตั้งขนาดนั่นแหละซึ่งนกก็ตั้งใช้ขนาดไหนเมฮิลีหายแกเมฮิลีนี่นี่ก็ตั้งซึ่งนกใช้ขนาดละ
2: คุณลุงคะอันนี้มุงค่ะเมฮิลีเดบอร์มังตาบุกนอนเนาะไก่เชี่ยก็ตั้งใช้ขนาดนั้นอันนี้ก็ตั้งในมุงค่ะกูจะแค่เรื่องบัตรบูบาร์โอ้กูจะแค่เรื่องบัตรบูบาร์ตาบุงหนึ่งเบี้ยงทังค่ะฮับงไทชินีบารีมอตมัยเบี้ยงหนึ่งเกิดไม่ทังค่ะอาศักย์มอตมตองยิมานียาไปบริมาข่าจิวเบรย์ทั้งลังกับหูหลอกจาวยบองนี้ก็เหล่านั่งแบบมันจาวยทั้งจักค่ะมอตมชารีวยโอ้กูจะแค่เร่งบาร์บูบาร์นี่นี่ก็ทำมาชิมิขนาวบ้าเลยมันลังเลียนี่นี่มอตมาตาบุกสุดตองแก่บอชมาตินอบาร์ชารีเตเรย์ขอเลี้ยงไหนที่ขามูข่าจิวกูรีวยแค่เร่งบาร์บูรีมอตมใช้ตองที่ขามูอันนี้ก็ตัวนับไปค่ะ
0: บ่าบินิก็ตั้งบ่เบลไลน์นกนาตกชกค่ะไอเกสังตาบุกแต่เกสักก็ทมาบุษขันไอน่าเลยนะไอเกมิเฮเลนียากุลล์ก็ทมาบุษใช้ขันไอซึ่งเนาะทีนัง
2: อันนี้เกนังก็ทมาเนี่ยมุงค่ายมุสฮับไอมาอยู่ชาลซาฮันตามุสฮักไอมาอยู่ปุงจักมุสเซนิซาเว่ยไกมาอยู่แค่มาอารามาซายาชาตุนกิริงมาหิมหิมตาไก่มุสาสักตาอ้อยยาหนึ่งจังทางตาสัตจิติยาอังเข้มไม้ขึ้นมาสิจังนางลียาอ้อยาอังนนนไม้รู้ตึกรู้เนื้อฮาดีอันลูกบอลงก็ลุงเกดีดีไข่เบ่งกุจจักขะตา
0: ก็ไม่ยุ่งเบ่งรักกุจจักขะตา
2: อีหิมุสาสิ
0: อ๋อมุสาสุจักขะตา
2: อังไก่โมดูฟูลกาเอลเบอร์ฟูลกาไก่จวักฟูลกาตาไก่ปีสตันใบเย้ลุงคาตาด็อกเตอร์ทังกาอินเจคชันค่ะแก่ฮัมกาตาว่างน้องนิวอร์ร็อกต้องทอกจักเย้นอกก็กิฟฟิลิฟายกะอันเกงก็ทำมาหน่อไปค่ะ
0: เมื่อเช้านอกก็กิฟฟิลิทังกาสรีกาฮัมเงยหิงกันก็ชักฮัมเงยในทังกาก็บินน้องนิวอร์ร็อกต้องทอกจักกันนะอีอาบุ้ยบอลงกุศลร็อกก็แบลัยแบลัยมันนี่ทั้งมารกใจอ่ะอาทั้งก็แบงร็อกพนอชินไรร็อกพนอวาร์จักมันนะซึ่งบ่อันบางไงเนาะซึ่งรอกบ่ให้เนาะบอลองรอกก็ทั้งมันใจอ่ะถึงใครบินกันก็ทำมาตัดจีกอนพันแบลไลน์เนาะนางกุ้งมันนี้แต่แบลไลน์เนาะขนาดตกกุ๊กค่ะบินก็ทำมาบุษนียากุลภัยเดชเกษงชินียาก็จอราบุกริขับบะซึ่งรัชมงตั้งสักขนาดมันเป็นสิ่งที่ชินีปานดานีไปมันเป็นภาษิงทั้งเลยเนาะซึ่งนรัชมงรัชไปขนาดไหนเมฮิลี
2: คุณลุงคะอันนี้มุ้งค่ะเมฮิลีเดบอร์มาอังตาบุ้งนอนเนาะตั้งสักรัชมงรัชไปขนาดไหนUfi

0: ขับตักคุณเต้บุกช่วงนรกนัยตรงว่าเอฟเอ็มจุนตัวสารสับเพนด์ดอกใครเก็บ101.6 เมกะเฮิร์ตซ์ที่นี่นี่ก็บริโภคพันธะตามนโยบายที่บุตรงนัยไลฟ์วอมันนี่ก็ถือว่าราสมาลานี่ก็
1: แจ้งพิโรที่นี่ราสมาลานี่ก็กล้ามทางนัยชาลุสิงบุบากราดอกขินนี่มันนี่ตรีพระบุบากราดอกขินนี่ชิปายบกครรกเอวะชิปายรกสักกิจิงสักบุไลตัวมันนี่ก็กรกสิงชาเลยตัวมันนั้นไปชุกยาก็งั้นบรอกวิจัยอัดบรอกจะสอบันนังเลยมันนี่ชักกิจิงชักอารวะทีนี่ตียอร์ค่ะบุษกทีขึ้นนะอาบุสาวิปัยยะราชนิฮาวะรัฐารุติเชงกราค